ก็พอดีเนาะเพราะว่าเวลามันหน่อยเสียถึงโอ้เครื่องใจนี่กับไปพุ่นละห่านพุ่นละไปสู่กันมันจังแน่นอนเอาห้านี่โอ้แต่ว่าขั้นแม่นซ้ำนั้นก่อนไม่มาแถลง

0: ยาประดุมตราแก่นนครช่วยให้นอนหลับ
1: ยาสตรีแก่นนครยาสตรีแก่นนครเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตช่วยให้รอบเรือนมาเป็นปกติและเจริญอาหารยาสตรีตราแก่นนครสำหรับสตรีปวดท้องจุกเสียดในขณะ

ก็ไม่แคร์ไม่แลให้ช้ำใจฉันต้องมีของดีสักวันและคอยดูกันเมื่อตอนฉันมีของดีโกงใครไม่เป็นไอ้ต้มใครไม่เป็นไอ้ไอ้กินข้าวเราเป็นไหมไม่เป็นฉันก็หิวตา

0: ไม่แลให้ช้ำใจฉันต้องมีของดีสักวันและคอยดูกันเมื่อตอนฉันมีของดีโกงใครไม่เป็นนะจ๊ะต้มใครไม่เป็นอ้อย
1: กินข้าวเราเป็นไหม
0: ไม่เป็นฉันก็หิวตา

0: วมีแต่คนเกลียดกลัวเน่าอยู่ในป่าช้า
1: Spell. Do that voodoo that you do so.

Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun d

0: Your performance was splendid.
1: You've done an excellent job. Or, คุณเก่งมากครับ